าบอกของขอยามที่เธอนั้นท้อสิหูบ่พี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียวบัด